0: แกตังเงินเจนโอ้ปู่มาจิละจ๋าซะปะรีนมาอุละเบ้มามีกะลีถอกขาเหมียวชาณีเด้มาสวยช้อยิบางงี้นี่ล่ะเลลูกมังงูเหมียวนี่ล่ะล่ะเปียวซะเปียวซะ
1: ไอ้กะไอ้กะมาช่วยช้ออ่ะงาหูเหมียวนี่ล่ะกว่าเตยล่ะเมียงมังงูใจลูกเหมียวได้ตุยิบ่มาละกูยิปี้ลีลาแกมะลีแกอะซ้อมแม่ตังเงินจิเฮ้อ๋อแม่ๆเฮ้ยจิโลโลไปยะมะเลกว่าปู่มาจิซ้าก่อมมาลีอ่ะงากูบาเปีย
2: ก้องลีญิ่งงาก้องลีญิ่งงามงูขอดล่ะมีย่อลีกว่ามงูขอดล่ะมีแกมาตั้วแม่ตังเงินจิ้นลูกยังยังแค่จ้าเนาะ
3: เฮ้ๆดีโลเนาะตะโกก้องไม่จั่นจ้าน่ะกว่าพ่อมากองมาลีก็ตะวะถองป่ะนี่เด้ฮะฮัลล่ะอเมียลูช้อแต่ลูกเยตะวะลีกูถองอ่ะป่ะเนาะบ่ขอตะทามเอาอนาโหลาไม่ลีอะไรไม่ป้ายใหญ่ไม่รู้กว่าติเฮ้ยหุล่ะ
2: ဟုတ်ပါဘူးကိုရောရဲ့ညီမလေးကအခုတို့တချင်းဆိုတာကိုသဘောကျလို့ကွာကဲကဲဆက်ဆိုကြပါဦးဆက်ဆိုကြပါဦးအိုးမင်းကလေးတွေကလာခိုင်းလို့ရှိရင်လေညီမဒီနေ့ချမ်းပြန်းနဲ့ကွဲသွားပါစေကွာဟုတ်တယ်ကွာအေးကွာဆိုမယ်ကွာဆိုမယ်ဟေးငါအိမ်ဘေးမှာစူးစူးညံညံနဲ့ဘယ်ကလမ်းသေးတယ်လဲမိကြအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမယ်ဟေးကောင်းကောင်းသိမယ်သင်ကြပြီတော့လာကြလေဟာဟာအဖွားကြီးကွာအဖွားကြီးဟာဟဲ
0: है, सेम ही है, सेम ही है।

0: 98.5
1: 2000 FM
2: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยัง Australia Post ร่วมกับ Australian Red Cross ช่วยคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
3: 2000 station sponsor

เขาหลายใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลายนอก

สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียวบัด

0: 98.5 2000 FM
1: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยัง Australia Post ร่วมกับ Australian Red Cross ช่วยคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
2: 2000 station sponsor

0: 98.5
1: 2000 FM
2: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยัง Australia Post ร่วมกับ Australian Red Cross ช่วยคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
3: 2000 station sponsor